0: to dry
1: เป็นคำกริยาแปลว่าเช็ดหรือว่าทำให้แห้งค่ะลองดูตัวอย่างนะคะ
0: I usually blow dry my hair after I wash it
1: หลังจากสระผมแล้วปกติฉันใช้เครื่องเป่าผมทำให้ผมแห้ง

0: มายไม่มวนลงบทที่9ฉบับที่185บันทึกความทรงจำกับนราธิปด้วยรักสี่พยางค์ของสองรักเงียบๆอย่างแมนดูรักหลอกๆต่อไปนี้สถาพรจะว่าเอง
1: ต่อไปนี้ไม่มีสิ่งใดจะต้องจำ
0: ไม่ใช่เรื่องหมูหมูสุดที่นันเคียงข้างอลิสบุญเลกาแต่ของแท้ต้องทองของกระทอนซึ่งมีให้เพียบในดากิต้าฉบับนี
2: ้ข้าในลูกทุ่งลูกทุ่งมีระดับติด

ชักนารมวยไตมวยไข่จิตมะมวยยาไตจนก่อนลับไตตึงเล่งอับบอน เปื้อปราวนำตัดปังเจ็ดไข่อ่อนปังลับไตเกมากระตระญาชักเอ้ยเปื้อปราวนำตัดปังเจ็ดไข่อ่อนปังลับไตเกมากระตระญาชักเลยอ่อนกุญยากมานาเรจีนจิตนับรับชักลับไตตึงเล่นมาเปล่า ขอชัดเอาชัดก็โดยหยัดมันโชยไตเลยอันชักปังดิดปูเอ้ยขอชัดเอาชัดก็โดยหยัดมันโชยไตเลยอันชักปังดิดปูปูเกิมปูหลังกังตอดปังมากันเลย